0: ทยพม่าลาวไม่มีใครทำอะไรเราได้จะไปกลัวประเทศจีนมันทำไมวะ
1: บอสไม่พอใจคุณมากคุณคงต้องอธิบายกับบอสว่าทำไมเรื่องมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได
2: ้สิ่งที่มันอยากได้กูก็ทำให้แล้วตอนนี้กูจะทำยังไงมันก็ไม่ต้องมายุ่งแต่ถ้าจะให้อธิบายแล้วก็นี่แหละคือคำอธิบายโสมกูหลอกคาไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้น
3: ก็刚由于诺卡在三国犯案累累为了避免他落入其他国家受审我们必须抢先抓到诺卡其夫已经掌握了诺卡集团的资料
4: 高刚，
5: 方兴武，
4: 收了你这么多年情报，这回终于见着真人了。
5: 彼此彼此。

0: จำไว้เป้าหมายของเราคือไอ้บูชา
1: แล้วอย่างต้องฆ่าพี
0: ่ฆ่าแม่งทิ้งซะมาทำให้ลูกพี่เราขายหน้า

0: Chinese guy, that peer, came across not long ago, and he wanted to talk business. As I'm sure you're more familiar with China than me, why don't you go and check him out for me?
1: ครับผมผมกำลังค้าขายกับพวกจีนแดงอยู่ผมถนัดที่สุดแล้วครับผมจะเอาราคาที่ดีที่สุดให้ท่านเลยครับ

0: Here's $5 million.
1: No, Kasir, $1 million for what you did at the Mekong River.
2: As for the rest, please make it clean and deposit it to his account
1: at the Golden Triangle Casino.
3: I thought the deal was $1.5 million.
4: No, Kasir felt that boss was against him because you are not doing a good job.
5: Thank you.
3: Boss has been unhappy with Norcal for some time now. Just so you know, under the current circumstances, the Norcal era could end any time if boss so chooses to. As for you, my friend, I always thought you had great potential. I even mentioned your name to boss.
6: 一年15亿的货源，他们没有问题。但是合作的方式他们有些想法。
7: 1. 先动了警察讲劳动人。2. 我们就变混乱跟你在那拉近。
8: 我留意到他们每次说话之前总会有停顿。我怀疑有人在背后操控。
9: 林明你去。
10: 你做我独家代理没问题，但是你想入股我的生意，你有这个能力吗？
11: 他公开海图，这个空调调个 OK， 在国内在境内，现在没变风顺格了。
12: พวกเราอะขายยาเสพติดอยู่กับธนาคารประเทศเงินเงินน่ะไม่ใช่ปัญหาหรอก
13: คุณเจียนเราทำการค้าขายยาเสพติดเรื่องเงินไม่มีปัญหาเราสามารถผลิตเงินได้เหมือนกับธนาคารทีเดียว
10: ฮึ好吧好吧说说吧你们打算怎么干
12: บอกม
10: ัน
12: ก
10: ับ
12: มันจะทําตอนใต้จีนครับเอาผมจะทํา
14: อินพิว钢琴声是在二楼

0: 哥。哪吒，哪吒，收到了没有？
1: 木星，有没有发现目标出来？
2: 现在南方的大多数货都来自金星月，他们可以给到比市面低三成的价格，帮助我们垄断整个南方。
3: 要这么说的话，咱们先做两单试试吧。好吧，
4: 但我只接受四六分账。
5: แต่เราจะขยายมันได้นอกจากจะเป็นหุ้นส่วนกับคุณเรายังวางแผนว่าจะตั้งจุดในเมืองต่างๆที่ติดทะเลแล้วให้คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อที่จะกระจายของไปที่ญี่ปุ่นและเกาหลี
0: 信号在前方，200到300米左右。对线，咖啡色那台。

0: The guy at the hotel is right behind us.
1: How did he find us?
2: Hey, น้องเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าด้วย

0: เหตุการณ์ที่ห้างมันร้ายแรงมากบอสต้องการให้คุณรีบออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำทันที
1: มันคิดว่ามันเป็นใครมันก็แค่เด็กอ่อนที่นี่กูน่ะพระเจ้าแห่งสามเหลี่ยมทองคำคนที่ต่อไปคือมันพวกมันมายุ่งกับคนของกูแต่มึงกับให้กูหนีมึงลืมไปแล้วใช่ไหมว่ากูคือใคร
2: แต่ยังขับรถ

0: ือจีนขนยามาที่สามเหลี่ยมทองคำมันก็น่าสงสัยอยู่แล้วและจะให้เราฆ่าคนจีนอีกผมกลัวว่าเรื่องมันจะใหญ่เกินไปหรือไม่ครับ
1: เฮ้ยฆ่ามาสักสองสามคนจะเป็นไรไปวะคนจีนอ่ะมันไม่เคยตายกันที่แม่น้ำของกันเลยยังไง
2: ข้าไม่ให้ตายทั้งหมดไอ้พวกคนจีนคิดจะออกมาลาดตระเวนดีนะกูจะทำให้มันดูเองต่อให้ทั่วโลกสงสัยก็ไม่มีใครทำอะไรกูได้หรอกดูสิว่าใครจะหาเรื่องกูได้กูนี่แหละเจ้าของแม่น้ำของ

0: 一会儿如果要动手，我会挟持一个人质，你先抓他走。好。干嘛？拿出那截棚，哦，张龙尾巴，那个狼马哈佬。
1: เดี๋ยวพูดเลยเยบีโดแล้วเบี้ยเดงานก็สุดยอดเพื่อนสุดยอดเพื่อนเราที่จุดเลยเอ็งคือผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ของข้าเฮ้ยเดี๋ยวครับ
2: ต่อไป

0: 喂，
1: 玉萍，拿图那边什么情况？
2: 你不要再麻烦了。
3: เดินออกไปนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็น้องเดินตรงไป
2: นู่นไปยังต้อง
3: นี่น้องกลับออกไปทางนี้อ่ะ
4: 时间越长证据越少这方面我来负责协调
1: 一旦发现诺卡的据点位置立即采取行动你全权负责指挥
5: 嘿你看看走拉住他

0: zombies. We don't really know how many of them are out there. Why don't we stay first?
1: Just let them fight it out.
2: มิสเตอร์ซาพบศพจิตคงแต่ยังไม่เจอตัวนายน้อยหนาทูครับหัวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงผมจะรีบตามหาตัวนายน้อยหนาทูให้เจอครับ
3: พี่กันเยอะ
4: มีใครจั่วเปล่ามีใครจั่วเปล่ามีเราฟ้องแล้วจ่ายมาเลย
1: ก็ได้一会儿该怎么做
5: 尽
6: 量不要伤害他们